ณจำได้ไหมเหตุการณ์เมื่อวันที่14-15ตุลาคมคุณจำได้ไหมรอยเลือดคราบน้ำตาและฝันร้ายของผู้คนวีรชนคนหนุ่มสาวของเราได้ตายไปท่ามกลางหากระสุนและแก๊สน้ำตาตายไปขณะชู2 มือว่างเปล่าเพื่อเรียกร้องหาเสรีภาพณบัดนี้ขอให้พวกเราจงพากันหยุดนิ่งและทรงใจระลึกถึงไปยังพวกเขาเหล่านั้นอย่างน้อยก็เพื่อเป็นเครื่องเตือนใจและจะได้เป็นกำลังใจสำหรับผู้ที่จะอยู่ต่อสู้อีกต่อไป

ครับเพลงที่สองนี่คือร้องด้วยเชฮะถ้ารู้จักในนามศิลปินก็มะปาดิโอจังหวัดนราธิวาสเป็นคนมีชื่อเสียงคนหนึ่งชื่อเพลงเรียกว่าฮูเยกิติสบลอปากีแปลภาษาไทยเรียกว่าฝนตกเวลาตอนเช้าเช้าเชิญครับ